อายุเอ๋ยมาตายหนีมิบาญญ์ป้อมวยตะโลมวยญาญญ์ญาญญ์หนีอนันดาบุญญีโยติยาวะเจสุฤทธิ์เนี่ยพะวะเลนะลงอะปะคงเลนะเตลูกพี่อวยเลวจ้วยเบดีพะวะเลนะลงอะปะคงเลนะเตลูกพี่อวยเลวจ้วยเบดีลูลาญ่องอยู่ลาญ่องนะเยอะอะเสียงเนี่ยมาท่ามาญาญญ์อุปมาป้อมเขียวละยาบะอะตาตะตาเปิลนา

ไปเป็นลำดับขับกลอนสดวายครูกับโดยผมเองคือวรรณคณะดิเกฮูลูอยู่โซบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี